ไอ้ก็เราแรนแน่ทั้งบ้านเนี่ยนมาเรานี่หนูชันคลิมไอ้ใบเรียงชานี้ชุดีเคไอ้บิลายาพากันอังฮาบิลาซาลิมเฮลา